0: ไ
1: รมาช่วงกลางสู่การสู้เลยนะ Bank Easy Notes Bank Easy Notes